ู้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคโชกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าเฉาะวยอนี่คือมันแน่นใจ

มิงถ้าเลือกไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามอ่ะชื่อห่มสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเปลี่ยนแผนของเขานะเข้ามาได้ชื่อสมงี้แกล้งมันหยังแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป้อห่มลูก

0: ผมมาว่างอ่ะมันจะได้อยู่บ่ได้รู
1: ้ขี้แง่อย่างข้าน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: หูยอย่างอีล่ําเหลือมากคอตายอย่าปะ
0: อื้อหากว่าหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินแง่ตายอย่าไป
0: มันบ่ลํากะ
1: อย่างอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าก็เก่าคิงอย่าปะ
0: หื้อถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เอ้ยบ่ห่าอาจารย์ลุงลัง

0: ผมเพิ่งมาจันไปพอพุ่นละลูก
1: เออมันไปที่ไหนนอนแจ้เน่าแจ้ตายพุ่นกระล่างฮะเหรออ
0: ๋อมาจันมาปันตายลูกลูกไปพองัวพองรก
2: พอกันยังหันถึงวันปกไก่ละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นน่ะ
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบ่าห้าปักบ่าจันลุงลัง

0: 人物我敢得，我敢话，哦，救命！
1: มานั่งให้อย่างนี้ป้าแสง
0: ก่อนหากไอ้น้อยกกงกกักงักนักกะเนี่ยกันมาอยู่บ้านยัง
1: เฮ้าปันวันรถแม่โคอย่าป้าแสงมันเป็นจะได
0: ้มันหูกำเหลือบาจันลูกอีแม่ก่อนใจยะยังกว่าบ้านยะ
1: เออเอ็นดูล้ำคนเฮ้า

0: siu, bapak kan jat mern sabai di ko.
1: Ya anak,
0: lai yin khaw wa siu tok thang khaw shan i ya.
1: Ya wa tok ko tok man kan na.
0: An ko siu loy ya ka.
1: Loy yang siu, man pen thang khaw shan pao. Khaw shan ma mi sak met la tam la hua ba dai khaw hom na.
0: Oh, ko mue tae ngan mai siu yang wa mie siu ni pen khon payat, kwen so sa tang i lu.
1: มักเอากันหัวทีกันยังเซียวว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาโคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดท้อง

0: ียนี่เมียเซลนี่ถ้าอย่างแขวนน้อยก็แต่
1: ดีเหมือใหม่อากาเซลเอากันเหมือใหม่ๆยังผ้าพับไว้เต้าในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะตู้มวยเพราะบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเซล
0: โอ้ยังอันเน
1: าะก็เมียข้าน่ะกะเขาเตียวในไปตักหน้าจอทีวีว่ะเซลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลลอ

0: ซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอีถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เดี๋ยวข้าอ้ายเฮ้อเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเนาะ
1: โอ้ยเปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นหยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะมันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยข้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่งเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: bừa, xênh, cải. Dù bay có lái bói thả cho đến lặng đây khoảng ngăn cấm nhá.
1: Mấy bừa bay xênh nhỉ lắm lửa, xeo.
0: Có cứ thò cả xeo, dù thế cán mới giờ bên xíp bì bái là. Kháng ý la hư khá lù.
1: Ồ, ý la nó còn nóng mà nó bà chạy cả.
0: Có nạ quá, thít cán ta quá, mà bạc ngỏ cán tâm điêu lù.
1: เรื่องมันเป็นจะได้เสียว
0: คือมันอย่างอีเสียวข้านิดเสียวอีลาหน่อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดเสียวกันที่ไหน
0: นิดเสียวที่หน้าอกอีลาอย่าง
1: โอ้ดีกะเมียเสียวแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแฮนตาซินใจบ่ตันเสียวเนอะ

ส่งหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอ

0: vô ca, phải mi nhận nào mà.
1: Mà liệu đi, phá trứng mà nhóm nữa. Mà bán trái nhóm muốn, mới bảo vào sốt vào mà khải na khải tả ba.
0: Mới khải na khải tả cả nhận đây thầm mọc.
1: Mắn mà hòa hư ba, các ý là khám bắn lục xảo ba. Mi tôn cắp mắn, ba trứng mà nhóm ba khó cả lăng na lăng tả sắc ha phán nơ bởi
0: quá. Đều còn chạy yên yên. มันมีแต่กรรมนั้นหือไปว่าอย่างอย่างอัน
2: มีแต่กะเพื่อรวมก็มีต้องกับผมลูก
0: โหมันมาอู้อย่างอีเนาะคนมาเต็มบาทกะบักหือ
2: ใช่นะที่เฮาว่าล่าคําปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้หยังอ้อ
0: ขี้ปูมกะ
2: แล้วคนไทยเพิ่นว่าหยัง
0: ท้อง
2: ล้านบนนี่เหรอ
0: โหอันนี้ก็หัวกูกะบัก
2: มันใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: ก็ถูกกันเหรอล่าคําปันกับป้าใสก็เพื่อรวมมีต้องกับผมอะ
1: เออบ้านนั้นบ่ผิดหาย

0: กินเหล้ากับผีปอหน่อย
1: กินเถอะปอเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกผัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟันกันขำขันตกแล้วนี่

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ค่ะพี่เคยเบาๆมึงกะ
2: เบาๆเฮยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกกอนเนอร
2: ์ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำร่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: มาได้มาได้มาได้มาไปสำหรับล่ามาได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออมาปื๊ดมาขว้างอย่างซะยังอ่ะมาฮือไป
0: เมื่อค่อยแตกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยอู้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแต๊กอะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอันตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีดยักขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาดเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
2: ท่านกำลังรับ
1: ฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ด
2: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ตายเนอร์พี่เคยเนอร์ล่าจะไปอยู่กับหัวล่าล่าไปก่อนเนอร์พี่เคยเนอร์บายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอร์

ชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: ั่งก่อนสิมีธุระอะไรแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมานะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมานี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ป็นประตูห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเจ็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: กินข้าว
1: เออเอาเลยแกงยังล่ะ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอากินโต๊ะเฮ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันแล้วพี่มึงแกงยำหัวหน่อ
0: ถ้าจะลาบจีนก้าตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: อะลาบก้าเป็งเฮ้ยอันกินข้าวเลยยังลูกพับกับมามีด้วยก้าแก
0: เอออีป่อนี่ถึงเกินนะก้อนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ที่ว่ากินจีนลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเต้อป่อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เออคนเฮาแฮ

0: โอ้ป้าเอ้ยมาสร้างอันอย่างในสวนป้านี่ขวัดข้อขวัดอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงวัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยไม่แบบพี่หนุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าไอ้คือว่าพี่หนุ่มมาเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โอป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่วยเป็นพี่หนุ่มบักเขือคะนี่อย่างอี้นะไปอู้กันบ้านแก่พวกเนื้อป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะไปได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกหนุ่มกับบักเขือเนี่ยเอ้ย

ปิดยังเตาข้าปิดบักตัวชีว่าฝันอาสามันแน่ใครจูบเต้าที

lumpia ta.

0: ครับกราบสวัสดีเจ้าปิ่นในน้องผู้ปิ่นที่ฮักทั้งหลายทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังฮับฟังข่าวห่ำกำเมืองประวัติชีวประวัติของพญาพมโวหารกวีเอกแห่งล้านนาไทยซึ่งผมได้เล่าไปแล้วหลายวันทั้งนี้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของคนเมืองบ้านเฮาว่าเฮามีรัตนกวีแก้วแห่งล้านนาหรือปราชญ์แห่งล้านนาของเฮาที่ท่านได้ฟังนี้จะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ผลงานของพญาพมนักข้าวทั่วภาคเหนือเอาใจเป็นแบบอย่างในการแต่งนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในไอ้อย่างต่างๆคำว่า3ตัวเหลียว7ตัวเทียวกำหลังกำหน้านั่นแหละครับได้เอาเป็นตัวอย่างแต่ฟังข้าวไปทุกรายการทั่วภาคเหนือก็บ่มีไผมาเล่าผลงานของพระยาพมโวหารคือจบคือเสี่ยงแห่งกรรมจะได้แล้วใจนะครับฉะนั้นในตอนนี้ต่อบอกว่ากำข้าวห้ำนางจมนั่นแหละครับจมหาเมียฮักที่หนีภาคจากเมืองลับแลไปอยู่ไปเมื่อไปอยู่ที่เมืองแป่จะไปตวยหาก็บ่ได้จะโดนไอ้อย่างครับโดนโทษนะครับเจตนากำจ่าบ่แล้วก้อยฟังเตอะแก้ววิตูนไอสวนจักบอกน้องที่ข้องใจผวนตามขบวนอวนน้องหากแซงบ่ใช่ว่าตัวใจจักฟู่แก้งคอสายหอมแปงล่ำปิดอย่าฮือสูญหายเป่าได้วอดมิดขอนิดนั่งตั้งใจฟังฮือตัวน้องกึดแต่นี่คืนหลังฮักแก่มจังมีไหนจิ้มค่าปี้หวังฮักตัวสืบยาวไปหน้าจนจีวามิ่งมวยกันใจจมยิงบ่หลงลิงช่วยเปื้อนช่วยด่วนได้ป่านยันบ่กึดฮอดเก้ากำเราจ่ากันนับเปล่าเปิบยันบ่จงเจ็ดข้องเมื่อสองจ่ากันตี้ในหอห้องปี้จำกำนายบ่ทิ้งบ่ใจเสียขวยลงตวยหลิ่งจิ้งบ่ติ๋งว่าฮือสายาญาเมื่อน้องฮักแก้วสอบจะตากิตตนาเล่ากำตุกเจ้าพี่ยังเหลียวจ๋าตอบกำน้องเน่าว่าอดทนเอาเถอะน้องเต็มว่าเขาจ๋าอย่ากล้าจมฟ้องอย่าปังตอบถ้อยเนื้อใดจักเกิดโกทะด่าตอกันหลายเป็นตีอับอายพี่น้องเจ้าบ้านท่านจักจ๋าขวัญนินตาเล่าต้านอย่าจ๋ากำหางล่วงล้ำก็พี่น้องพิษกันเหมือนผ้าฟันน้ำอย่ากำผูกมั่นตือเวนเปิกนั้นน้ำหากปลาเป็นเอาน้ำใส่เย็นส่วยเปิกจิงเสี่ยงพี่น้องพิษกันเหมือนผ้าขี้เมี่ยงเต็มฝนแล้วหากตึงมีเจ้าน้องรักจุงอดขันตีฮือแปลงใจดีเหมือนน้ำตังห้าหายเสียหายปางอ่อนจังดีปางล่าก็หูมีมาปะล่าอย่าถือไผดีอย่าตือไผจ้าจังเป็นเมฆฟ้าปามัวก้อยอยู่ตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดใบบัวเปียงอันนี่พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับมีความหมายมากๆสำหรับนักข่าวหรือเป็นคำสอนที่ดีนะครับจึงจักสมและจมกู้ฟันเจื้อนั้นหากสมควรฮือนายล่ำปิด ล่ำเปิงหันหวนตามขบวนปี้ไข่ที่ถ้อยฮื้อแปลงใจหวานเป็ดตาลศูนย์อ้อยศูนย์ใส่ตวยมะทุอโกทาอย่าฮื้อป่วนปุหลอนเกิดฮื้อก็คือบันเทานะครับคือว่าโคตรเนี่ยก็คือมันปุขึ้นมาถ้าหลอนเกิดฮื้อก็คือบันเทาไปว่าอย่างอีก็คือโคตรนะครับพี่ฟู่น้องแม่ป้องแขนเหล่าเมื่อตักซ้อนเผานั่งชิดแนบใกล้อ๋อเมื่อนั่งตักกันนั่งชิดแทบใกล้ลำพันสอนเมื่อนอนปางใต้แม่ตามันในตึกเมื่อตึกเมื่อคืออิงกันจะได้นะครับคำว่าตึกเมื่อเจ้าจีบัวตองเจือลองกึเตะยามก่อนกี้เหมือนมีพี่ฟู่น้องแก้วซอนน้ำปีหลายวาทีตักเตือนว่าห้ามกำติเตียนสังสำเนียงจมซ้ำย่อมเคยมีทั่วทิศกำพิษหูบะสู้วอนมิตรย่อมมีตัวห้องสันดานถ้วยและจ้อนเครื่องครัวสงสารบ่มีวิญญาณยังหู้ถูกต้องเป็นคำสอนที่ดีนะครับฟัดฟอกกันเสียงดังคิ้งข้องแหงแตกในลั่นจัดปุถุชนคนเฮาเข่งคัดจักกว่าอันเปียงใดก้อยอดเตอน้องเจ้าเปื่อนวอนใจเนื้อเล่งกึดไปกำตุกหนึ่งป้อแล่งกึดไปกะกำกึดกะแล่งป้อนะครับมันกะป้อไปติดๆเจ้นบ่ใจมีแต่ตัวแม่คำปับห่อหากยังมีบ่ไรตกตาจนเป็นคนท่านใจย่อมมีตัวห้องเด่นกันผัวเก้าน้องบ่มาทำเข็นบ่เป็นคนเด่นดังอี้เนอเจ้าเพราะผัวยิงเมามัวมืดเศร้ามาแปดตานายรูปละรูปไล่รูปมันน่าจะเป็นรูปไล่นะไล่รูปมาละตังจมฮื้อโจมยอบยุบไล่ลุบนะครับไล่ลุบมาละตังจมฮื้อหายฮื้อโจมยอบมบศูนย์ฝุ่นหญ้าเปอะปงหลอนผัวเก้าน้องบ่ปลาฮื้อหลงบ่ได้ถลงกำตุกดังอีบาลิบาฮิบาหานะครับปามาแต่นี่ถมถอกเทใส่น้องบ่ใจนี่กินอิ่มไส้เลี้ยงต้องใจนี่ย่านย่องตามตานทำตานบ่ใจนี่ซื้อมากปูอาหารการบุญกุลบ่มีสักคอเป็นหนี้สินเพราะยาฝิ่นห่อของขิ่นเดิมบ่ค้างนะครับนี่พญาพรหมมันจมลำพึงลำพันถึงว่าผัวเก่านางจมเนี่ยนางจมนี่เป็นแม่ห้างเอเทอร์นอลนะฮะผัวเก่านางจมเนี่ยเป็นติดฟินติดยาติดเหล้าติดฟินเนี่ยเป็นหนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่เป็นหนี้เพราะเอามาเลี้ยงกินเลี้ยงต้องบ่ใจนะครับเยาะหยอกคือนางจมเหตุสักหน่อยเลยแม่งก็ครับเป็นหนี้สินเพราะยาฝิ่นห่อของขิ่นเดิมปัวบักข้างปีนล้านแหวนแก้วแขนลีดมั่งซ้ำเสียเครื่องย่องจอมตุยฮือเจ้าน้องฮักคิงบางล่างสวยจุงกินตานตุยหยาดน้ำส่งให้ผัวขิ่นเตรียมใจจักหาไหนได้ปี้ไข่ฟู่นายดังนี้เป็นกรรมส่งท้ายสอนนางปุ้นปลายตัวน้องแม่ฟันดำมีตะลิเกียดย่อแก้มอายไข้หัวแก้มชดคดคิงขยายมาจ่าฟู่ใจสมัยสมัยตั้งข้างกำบอกควรจ่าป้อยมากล่าวอ้าง ปุ่นเหยื่องเบื่อกรรมฟู่แต้อดกรรมโศกาจนโปบ่แป้ซ้ำเก็บกาวย่อแถมมาบักที่ไรกรรมฟู่กรรมจ๋าคนเอามาเจียนจ๋าทีท่วนกรรมบอกกวนจ๋าก็มาฟู่ต้านปุ่นดีลำคาญแต่ตักขอวานดักเสียฮือเย็นเงียบพักพอมีหวังอันใจดีตัวมันมวยบิดรับจิตเป็นผีก็พอดีสมหุ่นน้ำหน้าว่าอย่างอันครับฉะนั้นตามคำที่พญาพรหมแต่งนั้นแสดงว่าผัวเก่าของนางจมนี่เสียชีวิตไปแล้วที่ติดฝิ่นติดยานั่นนะครับอ้อพอว่ามันบ่ตายปุ่นปลายตัวข้าจักเป็นอะไรไปไข้หูพี่จำทำบุญกุศลทรงยู่ผลเพื่อกว้างตัวมันเต้าเว้นไว้แต่รับฝันหันยุคืนวันตอนตานน้ำ
1: ท่านกำลังรับฟังสี
0: อ
1: ิงเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ปัดวันเอาหลังน้ำอย่าน้ำไปตัวเองนะครับว่าผัวจังไรอย่าได้จวบซ้ำฮือปุดขาดด้วนสูญไปตกยากตุกเป็นข้าน้ำใสเพราะตัวมันไปซอกหาใส่ข้าดาบเลยปืนตั้งผืนแผ่นผ้าก็ขนออกมาจ่ายใจปิ่นปักผมน้องจมน้องของจมน้องไทยเป็นเครื่องแต่งย่องเดิมมาจนปอเสี่ยงซ้ำหลอดเหลือแต่อัตตาเพราะผัวปาลาข้ามขัวพ่อยบ้างตายเป็นผีหนีไปจากข้างจิตวิญญาณระงับตัวมันบัดตายวอดวายสิ่งทรัพย์ดับวอดเสี่ยงเงินคำบัดเดียวเดี๋ยวนี้ปี้มาขับจำตกแต่งทำกุศลส่งให้ปุ่นดีคัดใหญ่คัดคอกว่าใบมาเจ็บดวงไทยแห่งน้องแนมจักกินเสียท่านแควนอิ่มต้องบ่โจงเจ็ดข้องอะไรปลายปั่นน้องบ่ข้องติดใจจะเตรียมไปเหมือนของเก่าบังน้องหวังเอาตัวปี้เป็นตีจ้างเป็นชัดเงาบังล่มลับพอคิดอินดูน้องผู้อาภัพยามหอดแห้งหิวลมเพราะตัวน้องนี้เป็ดงัวตกตมคืองัวตกลมนะตกตมนะครับตกขี้เปิดนะตัวน้องนี้เป็ดงัวตกตมนึ่งประรมนึ่งจมลงใต้มีแต่ดินกัดกินบ่ได้ตายตาเล็งดายละไว้ลวดหิวหนอยากหญ้าใบไม้ผอมเปิดแห้งในปงมนุษย์ลุ่มฟ้าโลกลาทั้งโค้งไผ่บ่ทะลงกำตุกเต่าข่ายามเมื่อเป็นดีหากมีเก้าป้าแฝงตัวมาบัดจ้าจะตาลงพันพงปีหน้าบะเหลียวพอหน้ามาใจเปิ่งปี่เจ็บต้องเปิ่งน้องเจ็บใจกึดสั่งอันใดใจตันติบเสียงนิ่งกึดกันยิ่งหมองนิ่งกองกันยิ่งเมี่ยงมาหันแต่เรียมปีไทยเสมอเหมือนโพไซกิ่งไม้อันมีห่มกว้างหนาใบขอปึ่งอยู่ปื้นฮือจื่นบานใจไม้โพสไลล่างไกวกิ่งกึ่งนี่มีความหมายมากนะครับกันลมมาตีกับบาล่างหนีเวิ้งเตี้ยงสุ่มกับคึงแห่งน้องนายช่างนายจ้างจ๋าจ้างต้านปากป้องเหมือนนกต่อตั้งขันคูกำฟู่น้องปุ่นม่วนวอนหูปุ่นเอ็นดูบ่เจ็บแสบไหมพี่ก็คดตัวไหลมาอิงแอบใกล้ใจในดีจุ่มย้อยพี่ปิงปั้งขวานายปิงปั้งซ้ายเมาะม้อยหน้าเจยจุ่มหอมกินเก้าละละเมากวนกลม ปี้เกี่ยวกอดจมดมสองฝ่ายแก้มน้องยังยื่นปั่นมากซุปปูแลมสองยินดีลงตัดสองกลมเกี่ยวบตุมตอดซัดสองลงด้วยปิยาความฮักนะครับปิยาปี้จริงสั่งน้องตีข้องสายตาเมียมิ่งชายาหัวใจปี้ข้องนายจงสถิตนั่งนิดอยู่ห้องปี้ขอลานายตีฮักจักไปทวงถามลูกนี่ยังนักหลายแห่งบ้านหลายเฮือนเจ็ดแปดมือก่อนนั่นไปเตือนเขาบ่บิดเบือนข้ามรับจักให้กันกลับมาหาจะอาจกลับกัดกันกลับมาจัดหาคือได้เขาเป็นมอนไทยลูกก้ากุ้นเกยกันเมินนานพร่ำจ้าสวนเลือนบ้านเสียนสวนเวียกบ้านเฮือนมีการปี้ทุละกิจจะเติงขี่เคิงขี่ของอันใดมีเอาสั่งก็ได้ไว้ใจกันเหมือนหันในไส้ฝูงมอนไตหมู่นี้บ่ฟู่ตอแหลเสื่อนเชลีกลี่บ่โกงซ่อนปิ้นหนีกรรมพี่จ๋าสั่งน้องแม่มอนตาขำลายเยื่องหลายกรรมสั่งแน่นตึกแน่นโจนแหลกแล้วซ้ำจำตื่นเขี้ยวแค้นสองเออนอต่อตาคือสั่งน้องไว้ว่าแล้วว่าแถมอย่างนั้นล่ะครับปี้ไปบ่เหินเมินนานพ่ำจ้าปออดอยู่ท่ารอฟังแม่นเขากล่าวย่อว่าฮือลุ้นหลังเมื่อปี้บ่ยังอย่าหล่นลอนใหม่เต็มเขาจักขายสืบไปเหนือใต้ก็ตามดวงไทยอย่าค้านน้องอย่าเสียใจหมองไม่เหี่ยวม่านก็สุดตีอันนายเงินฮือพัดผ่อนไว้บ่ใจนานเหินเต็มทีเมินกลางเดินต้องเต่าสักกึ่งเดือนปลายบ่ได้เนื้อเจ้าล่างสมกำเหล่าไฟคิดแต่เขาว่าพญาผมละนางจมไว้บ้านนะครับสั่งไว้แน่นหนาแล้วจะไปทวงเอาเงินที่เขากู้เขายืมอย่างไปนั่นแหละครับตามปี้คาดหมายใจใจล่ำปิดจักกินกว่าอันสักวันจักไปเล่งลัดสหัสสกันถามทวงมันท่านี่คือใดยังมีอยู่หลายญาติยายเหนือใต้ได้กำลายมือจื้อไว้กันถามบ้านเหนือบ่ได้มาใจยังเขาไฟใต้ก็คงมีปายปั้นน้องอย่าได้มองสีของปี่ล่างมีเหมือนของเก่าเจ้าทอกสิสังนะครับเงินตะกอนปนใจเป็นเงินทอกนะครับทอกชิสังจาจานายน้องเน่าของจายมีเปลเลปี่จักเอามาท่านปอเตอร์เตอร์จนเปื้อนเล่าต้านลือเมืองเงินมีเปลเลอ่อนไหวครับเต็มสามเต้านี้คิดแตนบ่เปลืองเจ้าสลีเปเจ้าสีแปลงเมืองย่าเหยื่อปี่ต้านจะไปเหยื่อปี่ต้านนะครับเต็มตัวอยู่ไก่ใจยังอยู่บ้านปี่ไปบ่นานเนิ่นจ้าสั่งเมียไว้นะครับกึ่งเดียวกึ่งเดือนเดียวจักเหลียววาดว่าฮือน้องอยู่ท่ารอเล็งปี่ฟู่น้องวอบ่อายขามเก๋งจาดคนนักเลงขนหูปอหินนะครับร้อนว่าบ่สมพลมขอนุ่งสิ้นมนาเตียวดินยกย้ายก็แปลว่ากำอู้ของพญาพรหมที่จมหานางจมนั่นบอกว่าถ้าปี้บ่ทำตามกำอู้นี่จะขอไปนุ่งสิ้นเหี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลอนเขาโค่มเหงเต็กเต๋งว่าให้ ก็ตามแต่อันเป็นไปคงจักปนตุกสุขสบายใจปี้ขอลาไปตั้งใจหมิ่นเมี่ยงไปทวงถามเขาเต็มบ่ได้เสี่ยงก็ตามที่มันค้างไว้พอได้กลับมาเมากุ้มพอใจก็จักรีบพายมาเร็วกันสั่งแล้วลงจากเกหาเพราะตามมักกาผ่านสวนลัดบ้านลงไปหาหมู่จูมกู้ต้านอันเป็นเปื้อนต่างปี่ไทยที่วันอติวัดดอกซักที่วัดดอกซักต้านนาต้านน้ำชื่อไว้อยู่หนฝ่ายใต้หลวงเมืองอยู่ใต้เมืองหลวงเมืองตกวันพูกเจ้าแม่แพ้สีเหลืองลัดต้งนาเฟืองตวยไปฟู่ข้าที่หัวขัวสุดปากกองตั้งหน้ากลางตางเตียวเที่ยวลัดไล่นาเดียวขั้นกันกับวัดน้องไปบอกต้านวาตาว่าบัดเดี๋ยวนี้น้องตวยมาหาจักปรึกษาดูด้วยลายกี่เบ้ามันเตียวมาหาฟู่จ่าน้องเน่าว่าขอไทยเอาแต่ตักลูกมันงามน่ะทารามดีฮักขาวต่ำตุ้ยคนหญิงลูกเป็นคนหญิงจักมาอยู่แต่เป็นแน่เป็นจริงบ่อประวิงต้วงติ่งไต่เต้าบ่อป้ายบ่อหนีต่อเต้ากุ้มเท่าขอเอาไปไถไว้ลูกมันงามกำลังดีใจกลัวอื่นผู้เอาไปกันปี้ไทยหากยังเปิงใจจักขอเงินไปไถมาไว้ท่าปี้ยังเหลียวถามสืบความไปหน้าอีจันตาดูน้องฮักเจ้าเปื้อนจ๋าฟู่ข้าแค้มคักจ๋าสืบอันหลายแสงนะครับว่าเต็มอีนั่นมันเตียวมาแฝงกล้าตัวบ่แปลงปอคดไทยได้3ตำลึงเป็นเงินบาทใต้ตามมันไปบอกสั้นจักเอาวันใดก็ได้วันนั้นติเสียอันแต่โลกาเป็นเปียที่ร้ายเกิดในอัตตากันได้กินยาคงหายหอมแห้งฟู่จ่าสังบ่สู้ดังแจ้งเสียงบ่แห้งฝืดกัดอ๋อนางเป็นพญาตุยนะครับแต่เอามายาก็คงจะหายอยู่คนไว้ครับปากเสียงอัดเหมือนมีเยื่องยัดบังเกิดขึ้นในช่วงหูดังก็ยุบเพดานก็กวงเป็นลิสีดวงหูดังยุบบูบีเป็นเพดานโบนันก้านะครับฟู่จ่าสังเสียงดังอุอีการงานดีกู้เจือตั้งการตั้งงานก็ดีกู้เจือเนี่ยการสังบาเลมล่างเรือการหูกไฟทำทอพี่เหลียวฟู่น้องแม่คำสมอฮือยุดลั่งรอที่นั่นคอยท่าจักไปปรึกษาน้อยกาเปื่อนข้าพี่จ่าฟู่นายที่นั่นปรึกษากันฮือหันที่สั้นตามแบบเบ้าโบราณจ่าลงตัดจักหันเป็นการหวังสืบยาวนานต่อเต้ากุ้มเท่าปี่ได้ปงใจวางคอเชื่อเจ้าหวังใจนายเราบ่คดฟู่จากันด้วยลายไทยคดกับหมู่บ้านนาปงกันปี่ฟู่แล้วจึงคว้าเอาถงจกล่วงลงในถงหมากเจ้าเอาถงขาวถงเงินน้องเน่ามาไขเตดูอ่านนับซ้ำเอาเงินกลมบาทใต้ใส่ทับของขิ้นข้าหอมลงเอาเงินใส่ซุกจก ในลืบถงป๋งใส่มือลงมอบอับคือเจ้าไปไถ่ถอนเอาตัวอีคำเบาคำนักคำเบาฟู่สั้นตัวปี่ติเตือนฮือเจ้าวันนั้นขอน้องขวาดแจ้งในไทยนายคิดแล้วปี่บ่คืนใจเหตุว่าดวงไทยหัวใจร่วมควันน้องกึดว่าหรือปี่ก็อือว่าอั้นบักคัดดวงใจน้องชั้นเฮาฟู่กันตี่หั่นวันนั้นลายเยื่องอันวาตาโอ้กันหลายเรื่องทีเดียวล่ะครับเจ้าน้องจันยังเงื่อนเหลียวจ๋ากับกาวิตายามนั่นต่อหน้าว่าหลอนพระสงฆ์ยังถงกับข้าขอกิตตนาสั่งไว้ตัวน้องจักโตปอฮือได้ใจปอฮือผู้คนใดขอพี่น้อย
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ก็ควักฝันเสียงคือจะแปลงถงฮือจะจะแปลงพนอตอถงฮือนะครับแลบเลิงดีสีใสเลี่ยนเกี้ยงน้องตกแต่งดาไว้พร้อมอย่างอีเป็นต้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักขับปัญญาพรมห้ำฮิห้ำไฮขี้เก่าขี้หลังที่เคยอู้กันไว้กับนางจมนะครับก็ฟังตอนหน้าต่อไปกันแล้วกันนะครับว่ามันจะห้ำฮิห้ำไฮไปอย่างใดแถมตัดท้อต่อว่าในข่าว4บทนั่นจะได้ล่ะครับมองอีกก่อนเนาะก็ต่อกันต่อไปโชคดีมีความสุขครับ

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลบเครื่องเหตุการณ์ฮ้อนขึ้นฮ้อนร้องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ครับไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันท่าเอ้ยพอปีมือของเตอะปนบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอหนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้เพิ่นไปสาวโบราณแต่จันท่านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเฮาจะไปแห่หยังนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผมาด้วยนั่นผมแดงปันลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำเปิ้นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพเปิ้นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิ้นเอาซ้ายพกใส่ตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวแล้วอีเฮ้ยใครตายเป็นลม